นางกาซิมเกนางวงพองเป็นพังเกอารมมปรมสรเล็งยามรามุดามอาเจงทิพครามอันสีอารมูนางจารสันอารมูเกล่งดูนาลังสามโลติเทกจินียาบัง

ารนามบ่แดดห้องยางเด้งดุนพังอันสิหากิรปารเกดามเลโลลาสาไว้กังเอเซนโซเกบ่แดดสาบ่รโซลังสาม

รองบังบอร์เอดเป็นจารณามจีดอนคลังลิตาลาสักันดูนังบอร์เอดเล

นอนหมู่นางแจงทูสีหมู่นางแจงแปลงสีนอนทาริแป้นสามีบ่อยพารันดูสีสีบ่อยพารันดูสีบ่หามลักสังรี

0: ขีโสตัดนางร้อนสีร้อนอ่างดีอ่างดีทาริเป็นสามีโสตัดโจแดงสีสีโสตัดโจแดงสีโจอ่างเด้งรุงรีอ่างโจอ่างดีอ่างดีโจอ่างดีจอกสีนอนบอยพารันเมสีสีบอยพารันเมสี
1: แล้วปอนะปอนังเลยทุ่มลุนบารีมังเด้งลงอาสันสันคาร์บิลุนบารีมอาจจะลองอีตั้งโลลักเคอากาศวันีดิพูนอนสตูดิโอกรีอาปอร์ไฟทร็อกซี่เพลงจีดอกโลและสินั่นเลยทุ่มDelhi ben kapacitak Hindi alam ben birta la ben porphai troksi ra minit pho porote putha Delhi ben kapacitak English alam ben birta arjulang hai ji

0: ดงและอาลังดีซีเอ็มอาร์พูกิเคลมาฮุดรอมกิเทกิเซงอาการบีโอฟมาร์โลกิชาร์ลีเวกนังจีลาเป็นกันนี่กิปัสเซอาไซเคลมจาลินโลรองกิเทกกิเซงเป็นอารองตินโลกิชาร์ลีอาเฮมปักกิปักิมกิจุนอาลังกิปีลาเป็นจุดตังจุดบาดเคลมลมเคลมเลมปอนจีอาไซเพลงลูเพลงลีอาแปร่ง1958อันิงคันอาร์ลองอาลังลีอารองเซวาจูเป็นอาจอคาร์บีอาเคไฮอังบองซีตอนเทดุงซีเกดุ
1: ลานเวลม
2: านอนาสิกับเพร็กกับปาร์จูจีเอซันดลังมาพี่ลอนอนาปาร์จูจีแกฮิรจิรัมเมน
0: ฮิมรอมรอม
2: ต่อตั้งเตะเจงอยฮิรจิ
0: เทเวปูมาฮิมเลมเต็มจูนัมบีมดามองคาราฟีฮิตีอารุนตีนจิกาอาร์เลงดีนเจโลดีนนังบีมเทเรโปมาฮิมเจจานเช็กอาชีนเลมเตมูลัมจิมบาฮาร์ปอนลิงลีคลุบุกิริงรีปทาริโปมาฮิมฮุมรอมรอมซาร
3: ์สังติน
2: กิตโตกับบัง
3: บิดอร์ซิงโคร
2: ลานเวลมา
3: คุณน้อยอังกฤษเดล่ะ
2: อังกฤษอังกฤษโพเอมต่อตั้งแต่อังกฤษโพเอมเลยอาจจะดูนทุลนะ
0: What is pink? Yellow is pink. By the fountain brim. What is red? A poppy red. It is barley bed. What is blue? The sky is blue. Where the clouds float through. Okay, what is white? A swamp is white. Sailing in the light. What is yellow? Pear are yellow. Rich and deep and mellow. What is green? The grass is green. Wheat is small.Flower between. What is violet? Clouds are violet. Two in the summer, two in the light. What is orange? Why an orange? Just an orange.
2: Nan melo ma? Churro piglo. Anutin abong so pansitami. Tangte non anutin abong so pankar jupon ji alam nga alapulo. Anon bong so satguru pansir jupon pa. Nang to me school along. Nang favorite teacher. Mati nang katning kaching sam nan.Teacher amen than ji ma
0: Tamrika Timung pi
2: la so miss sin ang favorite teacher lo ma people lo nang favorite teacher ke
0: ni lo ga charli nang than pi
2: tang te non long birson phan ser jipon po nang phan sta mi la son thala nang favorite teacher ko ma la
4: sampri timung pi
2: people lo sampri timung pi nang favorite teacher ke
4: ani wang nang than o ke than mi sen apot
2: choro pi lo tang te non sarkang hon na phan ser jipon po nang favorite teacher ma la
5: Sikhansipi.
2: People of Sikhansipi na favorite teacher ke?
5: Hindi apot kithan mesen po si Ninghang U.
2: Kithan mesen apot. Tang tenon athir pansiyar jupon po. Mongso athir na favorite teacher ma lo?
0: Rubika Krupi.
2: People of Rubika Krupi na favorite teacher ke?
0: Kithan me upo.
2: Churupik lo. Non puthot.Prokas phansitame santhase karjupon po nang favorite teacher amen thanjima
0: favorite teacher amen ke rubika krupi
2: people of favorite teacher rubika krupi ke
0: kithan misen po
2: kithan misen po choro piklo tangte choro piklo anutina bongso phansitame pinika poralam ta doko ka pot tumu kithan herjir ki her kelapan langton pon koklo nang lasinangli tum phansitame puthot choro par piklo nangli tum dakว่างเป็นตัวโมฮิรจิร์กับปาร์จูปอนเทกับปอลสิปุทอดอากาศวันนี้ดีพัวเห็นเป็นสุริสุริยาการดอมปัจเจริกโลการดอม
6: การดอม
7: ลาปอนอปอนอัลตุมคลิมส์มาราจาเมกังเดงลองปาร์สรัมตอบีอารองลาเป็นรองจินองอารองอาคลิมส์มาราตุมอาซันซันกิเทกกิจปักหลังอาจุลองอีตังโลJai meke jabang hun mili kropi. Klimso mara jai mekang denke lapuan si kang toning lo. Kenang sot kapachini alam jir arjik tha. Nang li tumjong si kachoning ri alun jir arjuing tung pulote. Alom bilom a jai mek along le WhatsApp nang lo ignon. WhatsApp ala khala ke sirke pli.Troxy, Trox, Nercap, Nercap, Paiwe, Paiwe, Nercap, Po. Puthat Arjo Tweek Tha. WhatsApp.

นั่นแหละตุ้มกาจะลองบอมล่ะเกอิงลิสอลอนอังแดงลาบังสว่างแดงลองอัดดนชัวลอนอาจิกทะดานิเอลพอตเตอร์คิลอนอลอนอลอนอลัมเทครีซี่ออลมายไลฟ์อาจิกชินังลาบังโซอลอน

0: มีปิกอันนี้ตั้งแต่เอลิดมเป็นอันกับโยกาเกคลมแท็กจะทันปนลงแล้วล่ะสิโยกาเกคลมบางกีกลอสโซปอร์เกคลมสิกิมินายปนีมาเตอลิดมอินิงหังเลงปอร์เป็นเลคลมสิตาจอกมา
1: เกคลมปอร์บางเกปุดัมปุดัดดับสิกิมีกิมิอัดับทูรพุทธมันเหอันดับทุรพุทธเป็นละให้เคลมแอร์อาจารย์แอร์ลูกปุตังแต่งแก่ปิลที่อาจารย์อาคำเล็กเคลมตามสามีอิศยาการจังดูปุดมิเซนปุละเลยอากูลาจงสิมินาจงสิอพอร์ชเอ็นอุนอีพินปุลุเตลักเกนอาจารย์อพอร์ชสิทามิเคลมตาจ
0: ่อ
1: สิทามิจุดเด็ดเป็นบางเคลมผิดเพี้ยนนังปุจุดเด็ดเป็นเคลมผิดเพี้ยนนังปุจุดเด็ดเป็นอาศุสังจอดเหหัวจอมเจ็ดอันบางสิตุ่มเคลมนังปุอาจารย์อพอร์ชจ่ออีเคลมบางแก
0: ่ตั้งแต่นี้นังลีเกโยกาเกเท็กเซอร์มาเตกัชินีบางพิลุลาสินังลีกุนันีเกทันดามลาปุสันตาโดมันี
1: สกูลลองพูดสมัยนี้ลีเป็นนักอ่านสกูลลองลองอาให้ตาดำล้อและเป็นรองอารุอุสมาร์ตุมพันธ์ตานี่เป็นนักอ่านเอ็นล้อและเป็นอากิเทกิซาร์ตุมพันธ์อันสมัยนี้ลีเป็นนักอ่านเอ็นล้อนี่นนกินดำตังนนปีนี้ตานี่มีจิกุตานี่เป็นนักอ่านเอ็นล้อและเป็นนี่จันนอรีจิกลูจันนอรีจิกลูพูดสมัยนี้ลีพูอิงดงนัทพูกัสสันนาฮาวาร์นัทูดักเป็นนักอ่านอารองดุระดักนี่ก็อันล้อบางพารุศิระบางพกเก็บอารัตอภันอันนี่ลีเอ็นดำล้อและเป็นฮาลตุมสิตามีอิเซียนิงจิการองปิกดุละตุมแห
0: ่
1: โอ้ยชาตุมบางนี่ยี่ติ๊กเราชาตุมบางไม่น่าน่าเสียชิทันท่านเลยแห่ก็อันนี้นี่ฮิดีสุนลองเลยเคลมดำอุนลองลีสิตามีนี่นนดักจูการังกิจารีดุนเป็นนี่เป็นเองอันกินี่ฮิดีจิสุนลองลุนี่สกจูอีดุนลองลุสกจูรดุนลองลุประสนกันิงเจตุมตันดุและเป็นนี่ละสนนันนี่อิริกิสุอิบามกิสุตังหอบ้าพัวลุกิสุตังหอบุตรสิตามีละสนกิมีตันดุปุสิสนสินังชิทันกิชิทันนนบอมนี่ลีนนเป็นนังอันนี่ลีดำลุเหรองอารุนลีทันดำลุสิตามีฮัลลุตุนเป็นนนนมัดกินี่อากิฮินูอับังกินี่จารจูลองเลยละสิตาดูมิเซนมันเนี่ยออกอาการยังดูอินิงกับมัทธาตามัทธามิเซนปุ๊บแล้วปุ๊บส่วนสิอัลังตุมจิตันฟอนบ
0: ์มีปิกอันนี้นั่นเลยแล้วปุ๊บส่วนเกล็มเกดามเกตั้งแต่นั่นเลยพันปุถุทอาร์จุสลังลาอาร์เลงเกสาระตุมอับังเกกุลสโยโยกาเกล็มสิเกเมปนี
1: อาร์เลงเกสาระตุมมันเนี่ยละส่วนล่ะเกจาร์ลีเกลาลาลาปุ๊บแกปีนี้นิสัยอัลังตุมก็อันมากิอุนกุศลอันบางสิกุนมาลาเล่เกล็มสะจอกลาฮับปีนี้อัลองให้ดูล่ะฮัดักทันปอบาสเอุนเอเดปีนี้ครั้งนี้เป็นอุนเอผู้สิทธามีละส่วนเชียร์เป็นสิอัลังตุมชาร์ลีลองปออาดุงเชียร์บิดุนกอกปอจงสิครั้งนี้เป็นตาอุนเอปุโรเตละส่วนเชียร์ทักปุตตอลุนเป็นสิบางละให้ท่านปนบอมปะเหส่วนเป็นสินาปักเล่มดุนบอมปอบางกุมันนี้บางกิส่วนครั้งนี้เป็นตาอุนเอปุโรเตส่วนอารมณ์ปีนี้กระจัดจุงละส่วนปีนี้สมัยที่ละส่วนอาวาร์ไซต้าดูปนปมมาทีละส่วนสิเคลมท่านปนบอมปออาตาบางกิสารุสารห่างผู้สามีละกิกระจัดลิกิสิเวลเหสามีอัลังตุมครั้งนี้เป็นอุนเออังส่งอารมณ์เป็นอุนเอปุโรเตส่วนส่วนอังสงตลุนเป็นนันเนียรีจิฮิวิตนายงปุสมีบาจิตเฮกิเอ็นกิลูปุสมีส่วนเป็นสารังตุนังเคลมดุนบอมปุทันปนบอมปุ
0: ลายโยกาเกเคลมบังเกคาร์จับุนเอตุมสิตามีอิงิลุนเป็นเลเคลมสิตามี
1: ชอ
0: เมปิกอันลอนีอิลิตุมเป็นอันเกจิงกีเจทันลองโลบอนสมีกิลิดามดิตาดุกอกลังตาไฮอัตเฮมาโยกาปลอนเตเป็นอันอันส่วนดุกเคลมนังจีลาเป็นนังลีกาชินิสตามีเป็นอันดุลโลปอยพิษสมีลิตุมพันอปอริกาปะทิกปิดุลาบังสอปอร์บังเกนอนเกจอกโลลาบสันสินิลิเทกลองลาสีโมกับเพรการนี่เลยลิตุมอังตอนเป็นกิเลดามดีอันนั้นบางเกจะทันปนทุลนังและสีนังลิพันสตามีจูโรปาร์ลนังลีสอนสุริยาไซเลดูปสตามีสายจิอุปนลาดักอากาศวันนี้ดีพัวไซมันวางเป็นนังลีโยกาเกเคลมันพุทธักทันปัจจินิตกังปนนังลิพันสุริสุรินิกังสามการดมพุทธปัจจิรดุนทุเลทัลลุนี
1: จูโรการดม
0: ตั้งแต่ปีนี้ลิตุมกับจิงกีจะทันเกลับอันเลรีบิกเช็คลนัง
1: การดม
2: ลับวันอพอนันตุมโยกาพุทธักอารุตีรองผาปีละเป็นฮอดบังพันดาเทรองน้ำบองชัวเชพุทอาจจะลองอีตังเนาะสวัสดีเสียงตรงอังเดงลองอดุนทุพุทธการเบียตุมปังรีปังรอนพุทธักรักขีเทรองพีเกทันอัลลัมเจอร์อาจจะถูกเสนา
3: อาดามาซาร์มาตีปรมปีที่แท้เกเรงเอดัตุมเกิดว่านังบองเป็นตามูนิดเห็นโลอากุนเกิดนัยโลลาซีลาตุมเกอาดรอมดูอาจุดังจุบัดอารอนดูอันปาร์ตาฮัมพังฮัมจงอลองซีเกิดว่านิงเกหังลาซีอากาเพรกอังบองเป็นตาการบิดาอิซิโลลาตุมตาอเมทังอารอนอัตังอังบองปังรีปังดอนอารอนดูลาพันเกอาดามาซาร์พูลูนการบีฮัมพังอลองตาก็สอนสีลาสูอารอนกิดกอกลมา

อ๋อลำบิลมาจากเมืองหลวงเป็นเก็บประดุษยอดอยู่ชินังอยู่เต้นร่างลาเป็นรบินากรุปีกิลุนัลันอัลันลำเตเอโกไปหาลำลาบางสโลนปันกัจจุนเรียตุมนาเกมาเตปุ่งเนียงลังโซเป็นนาตุมโดนิรัมครูสองเจลินตะกุยปีดาลิเมียกรุปีออกัสตินโคลาเป็นมาลุติกรุปี